0: ตัวกักตัวช่วยเว้ยเอาไปที่เดียวที่ตอนนี้มันเต็มไม่แท้เว้ยว่าบางตาเสกว่าไม่เลิกมาแจกว่าอาบริลาปอร์ตนะโอ้ยไม่เลิกแจกว่าไปหาจังก็เหรอ
1: Amo y tepe, cocinar guau y nos mantenemos movimiento, nos mañaron. Es dura.